0: ก็ทำยาทอดบักหลอกนะตามไปวันเลย
1: ตัวเลยปรักตัวยุ่งยุ่งกับเมริตเรริกตันดิปเทเรียเดียลคิมเนตติงอร์ยุ่งมาลากาเรริกตันดิป
0: ก็ทำยาทอดบักหลอกนะตามไปวันเลย
1: ตัวเลยปรักตัวยุ่งยุ่งกับเมริตเรริกตันดิปเท